0: นมันเองนั่นคือบุกมาได้ก็สุดจริงมันสติลันมันคือบุกมาได้ไหมอิลิสก็รีเจลรีเจลบังอุน่ะเดี๋ยวมันก็ว่าสักทีอาศัยแค่เดี๋ยวละนักรีลักษ์กับมาอีนักตุลก้าบังอุมาได้มั้งสักว่าไอ้ก้าวยืดก้าวยืดกันกับปงกงฮะไอ้มึงยุ่งกิลับดันจีน่าไปอิลิสนะไปอิลิสนะโอเคเดี๋ยวละPauli na siguro ko sa akong boarding house. Ayos sa, mamahaw sa ta. Puna kang Pauli, kinanglan ba? Sudlan na itong mga tiyan.
1: Ay sige, salamat ta. Napakikorta din ha.
0: Ay kabala ka. Mangita tag kananan nga na isabaw. Manghigup tag sabaw ta. Tana.
1: Ah sige, tana.